มันจะไม่สะเทือนใจไม่ต้องมีคนมาบางครั้งเขาว่ามันหกสูงมากไปไม่ใช่ไม่อยากที่จะให้เขาว่าเขาไม่ซื้อว่าเงินที่เราสะเทือนหุ่นกระเดียวไม่ใช่คือการที่เราสะเทือน